0: request line.
1: Oh, good evening.
0: Oh, good evening. P. Demon Sham to. Oh, iba wan yang to. Oh, iba wan yang pifu na isham to ngala. Kalen. Nay.
1: Southwest Castle.
0: Em long ka snong gain ka tata kere ka district to mo.
1: Oh, na mountain.
0: Oh, na mountain. To. Ti khana ma kadam ba mi kapor, aba on yang teh ni kapor jiru ai fikwa. Tongan ai kene wo sa khana. Yang ne ta. Yang ne ka tare. To ye no difikwa on pan sa ba on yang ni jiru ai.
1: ก็ครับเข้าไปเพียงตัวอีกคอมโบขึ้น
0: โอ้ยบ่าเอาไซส์ในจารันบ่พอแล้วบ่พอรองอีกพี่ได้สิจ้าพี่ได้หุ่นอีกสุภาพโอ้ยว้าวอันนี้มันสําเร็จในโปรแกรมที่มากระปังเนี่ยพี่รู้คุมโจว่าอันนี้ยังอันนี้ก็พอกินเป็นตามนั้นนี่ก็จริงรวยเยอะกําลังไอ้เครื่องโวซะขนาดออกมาอาร์วอรอปดีแต่ครบเลยชีบุญเยอะสุดครับพี่รู้